0: ติมาคำมานุมานุมัติบักอัลลอฮ์ทำโอรมาติไม่ไม่งี้ลาตัง
1: อย่าหนุ่ยอย่าหนุ่ยเนาะ